กงเมืองป้อยจะลองอรุณแม่เลี้ยงระวังเอ้านางรูปสงอนดาบันดอนเก่งทนป้อยจะลองประคอพักยุ่งหนานางเมื่อตื่นยุ่งเหมือนเตนาเนบิคือก้อนละลอนเป็นปอนพนุนาเป็นไงเฮ้ยฉันนอนนาไปจักละเบิ่มเปรี้ยงละวายนาริงเตื้อนาอังอาเตื้อแกงเมืองจะลองรุนแกงทุนจะลองประคอไงเตื้อ

Beri banyak kun cenepe kong atia. Petung datang perang ngepot jat apiar kiwir asap na. Hai lela utia tun di kon dina. Ya kon kati tuk ketut ma tum ma ne peng ơi la ơi kham ơi. ยืมมาตรอคือกันมาเนื้อนาโบก้อนปลูมนาโบมก้อนปลูมแกงเมืองเอ้ยนาแกงทุนคือกันกันปักทุนตัวนี้เนื้อ

นเออโกยตึดคือมามกองกิ่งยิ่งคือมามกองกัดจีกันปีหน้าหน้าแข็งกระตุงหน้าด่างปรังหน้าปอดเกินหน้าเปลี่ยนงาที่เรียบเบิร์ดสัญญาณปะไม้ตากเนื้อคือกันหน้าแข็งคือเตือนตื่นยุ่งเตือนตื่นนะอาประสิทธิ์เตือนคือกาเล่นกิมตะกาตรากันตะยักนากันกองกันปีกบุญป้อนนากันตะยิกจอกอกกันตรอกต้องหุดเนื้อแพงริ่งนานายุ่มแนวยุ่มมะแพวแนวผักบัวมาตัวเพลงว้าบุษยานเงินลงหอนนากันร้องน่ะจะจอกกันเออกันตรอกใจหวานน่ะริ้งเตือตื่นริ้งเตือมองริ้งเตือคำ

ลูกจะหลักกระมือมาขี้ก่อนเลยเว้ยบ่อยู่ได้บ่เนี่ยยิ้มได้บ่นางนางเอ็นจุ่มมากกว่าดึกกระเทียมคู่